สวัสดีครับ saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami tenang ครับ cuekan berpetiu setani Kelantan FM fang siang jak Kelantan FM raikan mak-mak raik di nafang tangpe นะครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ